ที่ปัดล็อกน้องสงับกระโปรงกระลานังยาปัดกระลาดียังอ่ะบางันเป็นกุดหน่อยยากันนี่กับโปรแกรม Fun Unlimited กับวันเชพีนักอากาศฟันนี่ FM จองพีปัดงานปุ่ยยากันนี่อีดอนสั่งมีเมสเซจหากันที่กระโปรงอีปัดล็อกจงอีเปล่าพะอีลองกาตาเต้ละเดย์บ่าวันชัวมาร์ชสาวันสาวเอพริล from ดูดูนักเรียนดูดูนักเรียนกับจูบับกับจงพีดักกับดังไลท์ที่กับงานไอหน่อยกับจูบับมอร์กับจูบับนักเป็นทางนี้จริงจิบกับบัลไลกับบังอะไรกันลีก็ไอ้กับวันฮับประเด็งจงอูบันไอมาร์ชบัดอูบันไอเอพริลกับพิมเชมปัดฮักกับบัสดังเนี่ยกับกุดจงกินดีกับบันไอกับจูบับกับลองอูดักYes, my dear listeners, the answer to our third riddle is the letter R. What is seen in the middle of April and March that can't be seen in the beginning and the end of either of these months is the letter R. Well, thank you all for your participation. I hope you enjoyed this program as much as I've enjoyed bringing it to you. Well, it's I've given you some.Really simple riddles today, and it's so nice to see so many participation for this program. Well, I do look forward that you would join me again later in the programs that follows. Well, I would like to remind you at 1:05 we'll be linking Delhi for the news in English. Tepa long nong sngap da kani ke min pit kut no shwai kani program ke jongi nga ai ke blei pi wei pi wei bla shipment ta kani ke program ke jing shipment ta ke jong pi ka open so ta na thu ka tai ka tai ya kani ke program but nga ngai ba pinai shipment ta ke program ki ban bot but men ta

กว่าบันเป็นกันมาพีปะหากระโปรชิบดีละละสั้นเงินวันลำชพียากระคู่บอร์หากระตีนพาริงบัดเงินสวรรค์พายปัดบันวันลำชพียากระโปรแกรมหากระโปรชิบดีละชิพโอยากระโปรแกรม FM Super Hits